สวัสดีค่ะที่นี่เมืองไทยมีแต่สิ่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามรวมถึงสัมพันธไมตรีและรอยยิ้มที่โด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงคนทั่วโลกนานาชนิดว่าสยามเมืองนี้ที่ฉันรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เกิดมา

สวัสดีค่ะที่นี่เมืองไทยมีแต่สิ่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามรวมถึงสัมพันธไมตรีและรอยยิ้มที่โด่งดังไปทั่วโลก